0: เวลา 18:00 น
1: ฟังแล้วก็อย่าไปคิดอะไรกันมากนะคะความสบายใจกับช่วงบทเพลงไทยลูกทุ่งเก่าๆ KSS Radio

0: 5 de la mañana.
1: Tonight at 6:30, 7:30 Atlantic, 8 in Newfoundland.
2: Klokka 14:06,
3: 21:03.
4: Is and Kashmir.
5: Oslo, klokka 12.
6: ก็เลยคิดว่าฟังแล้วก็อย่าไปคิดอะไรกันมากไม่ค่ะคอนเสิร์ตใจกับช่วงบทเพลงไทยลูกทุ่งเก่าๆเคสเอสเอ็นเอสแปดนาฬิกา
7: แอร์ทีเอสเอ็นเอสบีอาร์ทีเอสเอ็นเอสบีอาร์ทีเอสเอ็นเอสบีอาร์ทีเอสเอ็นเอสบีอาร์ทีเอสเอ็นเอสบีอาร์ทีเอสเอ็นเอสบีอาร์ทีเอสเอ็นเอสบีอาร์ทีเอสเอ็นเอสบีอาร์ทีเอสเอ็นเอสบีอาร์ทีเอสเอ็นเอสบีอาร์ทีเอสเอ็นเอสบีอาร์ทีเอสเอ็นเอสบีอาร์ทีเอสเอ็นเอสบีอ